0: นับมอปะกสะปันปลสากันไรตุก็จูปลุปะไอปอยใหม่ตุกอเสบุญกันนับเลมตาจันเรามอสะปันก็ตะปันปลุปะกันไรตุตัวเสกนุ่มปลอมลีกยาระกริบวนสร้างจารตักลักบรอกเกษมตั้งก่อเสบุญกันนับพลำทนตัวไอปอตัวปลิมาไองามกลำกลมด้วยจางหมอกเลดูหล่อจริงและปลอกงาไปงามกระหัตระกระจำลีกยาระปลอกกระหนอกลมจาระลำดมทนเตนับทนตัวไอปอตัวปลุนำกลมจาระตักลักกระตุนเพราะไอนอกก่อเสบุญกันนับมึงตัวกระดิกตัวกระลงไอนอกก่อเสบุญกันนับพลำด้วยอยู่แบะเพราะมึงตลอกกระดิกตัวกระลงกระทนตัวไอปอดวบลุ่นำตัวไอปอดหลบลุ่เอโนก็เสบุญกันนับกลมจาร์เพราะติงตุ่มบังตัวกันเด็กตัวกัดลงลำสะทนเอโนก็เสบุญกันนับลำเดือดอยู่แบะติงตุ่มเพราะบังตลอกกันเด็กตัวกัดลงลำสะทนรถทนตัวไอปอดหลบลุ่อามอลามอโอก็เสบุญกันนับเลมตาจวนเรากระทนตัวไอปอดวบลุ่ตัวตัวไอปอดวบเลยมาและนั้นเลยงะตุเตือนหัดระบระกลมลาเพราะแกลบุญกันนับเกิดจับรังกระทนตัวไอปอดวบลุ่นำตัวไอปอดหลบลุ่ก็นังเกิดการประดังจารตักลักมรมาหาดับระลอยงะหาดับจนโรสปันปลุกมังบุจิงทรีกำดีกยาร์ไกลทาร์กาเวียดนามลำจาร
1: บรอกนักยำกรามดิเล่นอันดีกยาร์ไกลทางไกลตักลักดีกยาร์เยาเซมยอยนาจิงประงะรุมกบกรามดิบรอกกันว่าหมอกไกลดีกยาร์มาร์กจับเริงลอยนั้นทุกทุนตัวไอปอดหลบโลจารกระตุนปลาดุมบรอกตุมกราทางไกลรวมกบดิกยาประกันว่าการแพร่แบบที่ตัวจิตตุเอโนปรักกนุกนาตีครับทุนเกอประแทกแร่งะตุจิงไกลแปรยอมหนึ่งลิมรมโรลำประไกรแปรกระดับกรูแทกแร่คือกลมลาทุนตัวไอปอดตะโปรนำและอันกระดับหนึ่งดื่มคือจาร์ลำทุนตัวไอปอดหลบโลดักลักเลาะมอดะกระยำงะปีโมเทมตัวกระดับกรูแทกแร่โมยูนัชโกตุยับมดิกระตังปรากรายแพ้มดิมลากนักครูจิงชาไตเงวียนไกลมุนจอยมปิดหังตึมก็นักครูทากระย่อยนาแพ้มดิกยาประสันติงจารมกลับกลึงกระเติ้นงามกราตุจิงตึมหันดับพระหันดับแผ่นเอวไลไกลรูมดิกยาประสันติงมกรามดินักมนุยตักลักกระกันเอามดิกยาประตุมกราทากระบีลีรหังไกลปีกุมมะพระหังลาจาระเงาบรึมกรามดิตักลักจิงนกหิงอังแทกเรลำกริงไตเงียนกริงแอกใช้ทุงกบาลกระ
0: กัญญมรุมด้วยเหตุเล่มจดรอกแลรันมาตุยหะเกาแกลแห่งความเอ็ดกระจับแกลเหตุเด็บและนั่นเหตุเด็บอักลำบุญสร้างควากนุกนามอลหะจำจนโรเซโรสปันก็แกลแปรจันปรักหอมด้วยเหตุเล่มจดรอกแลรันยอมมาตุยมอปตุตุนเลยงะมึงเรศามลานิมาทุนเตเปตอบลุ่นนำเลยงะหะจำจนในกันนำปรักแปรจันกำเนิดกันนับญาจารตักลักลักกระตุนกบเป็ดตุ่มตุ่มกันนึงตาดับระตุ่มสามฟาลเลยงะตุ่มหะดับระแปรจันยอดสีหะจำจนหะจำจนเราแกลรันยอมมาตุยมาประตูตุนเลยงะบังเรศามลานิมาทุนตัวประตูลุ่นนำเลยนั่นกันนำปรักแปรจันกำเนิดกันนับญาจารตักลักมกบเป็ดตุ่มตุ่มกันนึงตาดับระตุ่มสามฟาลและนันในปุริยามด้วยวันสร้างมเดกตังแกลมตมปลังบาหัดรับเห็นประจานรวมเดือบนสร้างกันยำรุมด้วยเหตุแต่ละมจดจามาตุยเหตุเกจับกลายเทพมดีกยาร์ประตูบังหะและดันกราเวทกลายเทพลำบนสร้างมเป็ดตอนนั้นมก็ฟังกองอันเกิดสะกระเสียมลังเฮิมทอระเจนันตุมด้วยหมอกไหลจังและดันยับหนึ่งจวนประจานเกิดแก่ตุประประจานประประเปียมยับประเปียมาระประกำเนื้อบนสร้างจานยัวเกิดประเลยเสียหัดจำจนมด้วยเหตุใดแล้วมจดจำมาตุยยับมังเปลือดตัวทนกัดลงดื้อจันแบดีไปกลับรักลำสามลานเพื่อแรมประนังเทาเสือกับอมตะแรมประกวดลอมลานแบรจันลุยที่ดูด้วยตัวเหตุกลับรักเพื่อดุมกรามเดียมเปลยมเสระประมะห้องดุมนกดุมกรามเดียมเปลยมาอยู่แบดีปลุกกระไรตัวเห็นนำด้วยมาประเอแต่แล้วมจดจำมาตุยดื้อจันลุยที่ด้วยกลับรักหาดับรอกระปสะมอสามตามนมกรัมจิงโอกบลักดมกวมดีกยารประตุมกรากริงบนสร้างให้งามดีนำนึ่งมอมกรัมจิงยับหนึ่งจวนหาดับรอละดมกวมดีหนึ่งจักเลมรอรถดมนึ่งบายกระดับนึ่งกันเอากันนักและนันปอกปรองนกชิมเนี่ย
1: ดูระในกลมจารโมกจูตุนำปลุกปะตามนึ่งโอกบมึงลอยตุกจูปลุกตัวนมกรัมจิงโมเล็กเลยตุยับยับ นังจวนลำนันมอตวมตามนังยับนังจวนเอมาสารมตุกนำปลุ่มตามนังยับนังจวนปะสารมตุกตึมอันทุกยับนังจวนเราสารมตุกตึมนบกรามจริงนังโอกบมอบรือลูหินมะหังกระจุกปลุกเอมาหับตักษาสปันปลุกสปันกระนังประตุมกรามแนมไพลเล่นอันตัวไอตุสปันกวดใส่สิมแน่มึงนั่นเปรย์ปุ๊นังดิมลาร์มึงดับระลำกลายดิกยาประตุมกรากริงบุญแสงลุ่มตามนังโอโคบหรือมอมดินังตุยับกยาปิมดิ้งดินังจักมกรามเลยรูดุมนังเล่นอันยับนังจวนตัวจักนังเบิ่งหวะโมตุ้มตามนังพุนลำจารเอเงาโมสิมเนลูลำลาจารละโมเปียสิเลกะตุ้มลาจารตัดเอเงาปิดทางดินังจักนังทังจารจักลักหลอมดิกตังเปียยากระดับนังเราไกลมลิมรมโรลำประงานหล่อมาคือทุนตัวไอปอดตบลูนำตัวไอปอดหล่อปลูกนังประหล่อมาจารละแงลูระรูปมโรประหล่อมาและนังกระดับนังตุยตัวพุนอาคาบวมงามนังปลามจริงดินังปิมแฮมแนมปลายลำสังเจอระในลูนกกรามจริงยับนังจวนกะระเจแปวกลายมรมโรงามกรามโรกลายมาพระและนันแปดสิบนังลำนกสิบแนดิ่งตือในจริงอาจารย์ดิกยายมพันกำนังโอกบลำจารมาถูกเกมหินหังหนึ่งเปลยว่า
0: ไอเดลูรวยหิวจะมาการแอกซิลูหอมรานบ่มเรียบบนสร้างสาวตุยอันดงจาระตักลักบาตุและลูการเกอแอกซิบาวัดลูพระกำเรียบบนสร้างงาเพราะหิวจะมาการหัดดังแอกซิ
1: ตินกมกังจื้อหอมรานเตียนเจ้ากลายรุยเปลยการหัดดังแอกซิบวกหังกลายหักมักเอ็นแต่เอ็นที่ลำคืนชิวจะมาการหัดดังมรอไอเก้าหอมรานมึงเวียงวังหงดามะเลเอ็มเปปะปลุเตกันงือเอกสิมอหนังกระต้อมึงกลอบลุเอมาตุปะปลุกิโลกรัมเอเงากันนันเลาะมอสะโจมนุยวะเลโยสะเตกันงือมอหนังกระต้อเอ็มเปสะตุปลุกิโลกรัมในจริงกลายพระมึงเอกสิแบะสนักมอระในกันงือเอกสิมอมนุยรุยปลายหังเอโนมึงตุปันปลุเอมาเอปาวตุใส่ตุปลุกเอปอปรักสักกิโลกรัมตัวลอยนังจักเอโนเซอิกจับมปิดทางเอโนกันงือมอรุยมะลูรูเลลูหอมรันงับประลำเอกเซมอกลายตุจริงตัวชีกนังประสังจือแอสะตุยอันดงมึงโกทุนตุระในมนิปนสังงับประเอกเซตามะเลตัวปลุกเอปอตันกันงือเอกเซประวะกันงือเอกเซมอปาวิตเลปรักอิตกะจับเลนอันรุมกบมดิกยาประตุมกรากริงเอกสิ
0: เดียบนสร้างและดันบิงกับไอเดลและมอกและบิมกวบสามรอเมืองสะตันเตียนหัดดับยาอุยและดันยาเยียงจริงสะตันเตียนเราเมืองสาปสามเดียบนสร้างหัดเด็บร่องของเปล่างาละมาไกลติบมอลูไกลเจ็ดลานอรันในไกลติบเดียบนสร้างบุรุษมอลและลูแกลมดิมเรากระเปะเมืองหัดระมินหัดเด็บดากวาดลามอัดเสะเมื่อลำไกลเกิดกระตือตัวบังหวะเมืองเดียบนสร้าง
1: กลุ่มสัตว์ต่างเตียงระในมกจุยเปล่ากจุยตุ้ปลุเอมาเฮตาลันปลามนังยับตาลำนันนังปลาสุทุนหมดลอยเปล่ากจุยตุ้ตัวปลุเฮตาหังไกลจากกาลมังหลันลาปรองไอไฮปรักหันมือลำตึมทุนเก็บในนิ้วบนสังดีกตังและไกลเลมรอยโยมเจมนังปลามจริงปลาลุ่มตามนังลำสปิดลันแปมดีเห็นปุ่มงามโมเปวิตมังประตุมกราเลลดลูกชายบรือปีกุมกรามดิปรงงานหล่อมาลอยหัดระสิมแน่หมอนอกสิอิกจับเล่นอันประวิทย์ลูปูตุตื่นเห็น
2: hiện nay thì trên địa bàn xã Tân Tiến sau khi sát nhập thì việc xác định là phát triển nông nghiệp vẫn là thế.
1: Anh ta lấy bìm cột sạm rau xã Tân Tiến, một lạm cương bà ngạ lọ mà nhớ, bà ngạ phun lầm xã, cái nông bà sang chữ e xã, lắc บินกิดแกมนิบุญแสงดิกตั้งไกลแปรยากระดับหนึ่งเราลำประกันว่ามลิมเรายุ่มเจมหนึ่งปลามจริงโยกบกลืนตีลำประมลิมเรายุ่มเจมหนึ่งปลามจริงโมเม็ดหาส่วนขอนตกเตลุสปันสะตันเทียนมึงนกปีมูตุมกราลอยหัดระหัดดับ mét gram đi lê nọc bị mua làm trình gộp bít thằng tu.